0: จุ่ม
1: แล้วก็ด้วย
2: ขอเองเหรอไม่ไป
0: เข้านิดนึงครับ
3: เสียไม่ไหวอันนี้ก็